ที่เอาขวดในไปคนตะกี้เข้ามาเอาวันนี้ไปแล้วคนที่เธอเอาไปให้คนนั้นที่เธอหยิบไป